วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอาก

กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อในสหรัฐรายงานว่าพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐในตะวันออกกลางเสนอแนะให้ยุติการโจมตีทางอากาศบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเว็บไซต์ข่าว Axios รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว2แหล่งว่าพลเรือเอกคูเปอร์ได้ส่งข้อเสนอแนะต่อกระทรวงกลาโหมคณะเสนาธิการร่วมและทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแล้วบทความระบุว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐเน้นย้ำว่าการโจมตี2สัปดาห์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้ลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือลงอย่างมากนอกจากนี้ยังระบุว่าคูเปอร์ชี้ว่าเป้าหมายการทิ้งระเบิดที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ถูกทำลายหมดแล้วบทความเสริมว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้คือการกลับมาเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เพื่อทำลายเป้าหมายอีกร้อยละ20ที่กองทัพสหรัฐกำหนดไว้แต่ยังไม่ได้โจมตีอย่างไรก็ตามบทความระบุว่าหากไม่มีการตัดสินใจที่จะกลับไปดำเนินปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เขาย้ำว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทิ้งระเบิดต่อไปเหมือนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา Axios ระบุว่าข้อเสนอแนะของพลเรือเอกคูเปอร์และที่ปรึกษาคนอื่นๆมีผลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์ที่24ที่ระงับการโจมตีอิหร่านยูเครนระบุว่าได้โจมตีเรือในทะเลแคสเปียนที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทหารระหว่างรัสเซียและอิหร่านประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมว่ากองกำลังยูเครนยังได้โจมตีฐานส่งกำลังบำรุงแห่งหนึ่งในเมืองเยคาเตรินบุกทางตอนกลางของรัสเซียการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับความพยายามที่จะสร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อุปทานของรัสเซียเพื่อลดทอนศักยภาพในการรบกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านประณามยูเครนอย่างรุนแรงโดยระบุว่ายูเครนได้โจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บอีก1นายผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชาวยูเครนกล่าวว่าข้อมูลข่าวกรองที่ซับซ้อนอย่างยิ่งจากชาติตะวันตกบางประเทศทำให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายในไครเมียได้อย่างแม่นยำในการยกระดับการโจมตีต่อเป้าหมายในไครเมียทั้งนี้รัสเซียผนวกรวมไครเมียแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2557นายอีวานสตูพักให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่20กรกฎาคมนายสตูพักยอมรับว่ารัสเซียได้เปรียบยูเครนอย่างมากในด้านจำนวนกำลังพลโดยชี้ว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียประมาณ 700,000 นายอยู่ในดินแดนยูเครนเขากล่าวว่าจำนวนนี้มากอย่างไม่น่าเชื่อและยูเครนไม่สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่กองกำลังรัสเซียในแนวหน้าได้นายสตูพักอธิบายว่ายูเครนได้เพิ่มการโจมตีสถานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆในดินแดนรัสเซียและที่อื่นๆมาระยะหนึ่งแล้วและชี้ว่ายุทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์ที่จะบั่นทอนศักยภาพในการสู้รบต่อไปของรัสเซียเขาเน้นย้ำว่าการโจมตีไครเมียมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีฐานทัพและสถานที่อื่นๆจำนวนมากเขากล่าวว่ายูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียและไครเมียเพื่อให้รัสเซียต้องกระจายทรัพยากรเพื่อปกป้องพื้นที่กว้าง

ผู้ประท้วงในอินเดียกล่าวว่าพวกตนยุติการประท้วงหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาออกและรัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้องหลักของพวกตนขบวนการแมลงสาบที่นำโดยคนหนุ่มสาวนี้เริ่มต้นขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรั่วไหลเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการได้ยกเลิกผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์โดยอ้างว่ามีข้อสอบรั่วไหลผู้สมัครต้องสอบใหม่ทำให้เกิดการประท้วงในกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ประท้วงเรียกร้องให้นายดาเมนดราประธานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งในแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนายประธานระบุว่าเขาได้ยื่นใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บรรดานักเรียนสามารถพุ่งความสนใจไปที่การเรียนของตนเองได้พรรคประชาชนแมลงสาบเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ประธานศาลสูงสุดของอินเดียเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวที่ว่างงานว่าเป็นแมลง

กลุ่มดังกล่าวแถลงข่าวว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของเราได้รับการยอมรับแล้วและเรียกร้องให้ผู้ประท้วงถอนตัวออกไปโดยทันทีแต่สื่ออินเดียรายงานว่ายังคงมีการชุมนุมประท้วงในรัฐราชสถานทางตะวันตกของประเทศแม้ว่ารัฐมนตรีจะลาออกแล้วก็ตามสื่อยังรายงานอีกว่าฝ่ายค้านยังคงโต้ว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีควรต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ตำรวจในเยอรมนีได้ยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยต้องสงสัยว่าชายผู้นี้ขับรถพุ่งชนฝูงชนใกล้กับงานเทศกาลเบอร์ลินไพรด์เมื่อคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก29คนตำรวจและสื่อของเยอรมนีรายงานว่ารถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนใกล้ประตูบรันเดนบวกในกรุงเบอร์ลินหลังจากค้นหาตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบตัวผู้ต้องสงสัยในวันอาทิตย์ที่26และยิงเสียชีวิตขณะที่เขาวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธมีคมผู้ต้องสงสัยอายุ21ปีคนนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิสลามตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนคดีนี้ต่อไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้เท่าเดิมหรือจะปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มการประชุมนโยบายการเงินระยะเวลา2วันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี่จะเป็นการประชุมครั้งที่2ภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐโดยจะมีการประกาศผลการประชุมในวันพุธที่29ผู้สังเกตการตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่5ติดต่อกันสำหรับการประชุมเช่นว่านี้ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมานับตั้งแต่เดือนมกราคมขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในตลาดต่างระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจเลวร้ายลงหากสหรัฐและอิหร่านยังคงทำให้ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอุณหภูมิพุ่งสูงอันตรายทั่วญี่ปุ่นญี่ปุ่นพัฒนาสินค้าคลายร้อนเพื่อสัตว์เลี้ยงงานประเพณีแห่กลองยักษ์ที่อากิตะปิดฉากเทศกาลฮากาตะกิโอนยามากาซะและนักชกหญิงของญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศมวยสากลนานาชาติสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japanภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้คือบทที่22เกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างกันครับ
1: ทำตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำกำลังท่องเที่ยวอยู่ในเมืองซัปโปโรที่ฮอกไกโดกับเพื่อนๆได้แก่มีย่าช่างภาพจากจีนและไคโตะพวกเขาไปถึงพื้นที่จัดงานเทศกาลหิมะแล้วค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือรูปสลักขนาดใหญ่ที่สลักจากหิมะเป็นปราสาทค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: すごいダム見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: มาแยกดูทีละบรรทัดครับ
1: ที่หน้ารูปสลักหิมะที่ทำเป็นปราสาทหมีย่าร้องอุทานอย่างตื่นเต้นไปทางธรรมว่า
2: สุดย
0: อดสุดยอด
2: ตัมมีเตมีเต
0: ตัมดูสิดูสิ
1: ธรรมก็ประทับใจเหมือนกันตอบว่า
2: โอ้คีเดสเน
0: โอ้โหใหญ่นะคะ
2: ฮาชิเมเตมิมาสตา
0: ได้เห็นครั้งแรกค่ะ
1: พอมองรูปสลักแล้วไคโตะก็พูดว่า
3: どうやって作ったんだろう?
0: ทำขึ้นมายังไงเนี่ย
1: ทำพูดว่า
2: きれいですね
0: สวยนะคะ
2: みんなで写真を撮りましょう
0: ทุกคนมาถ่ายรูปกันเถอะค่ะ
1: มิยาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจึงพูดว่า
4: いいね
0: ดีเหมือนกันนะครับเทศกาลหิมะซัปโปโรจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับโดยจัดแสดงรูปสลักหรือหิมะนะครับ 2-300 ผลงานที่ทำจากหิมะและก็น้ำแข็งบางผลงานสูงถึง15เมตรเลยล่ะครับทางคณะผู้สร้างก็จะติดตั้งนั่งร้านแล้วก็ใช้ปั้นจันทร์นำหิมะมาทับถมกันจากนั้นก็จะสลักสกัดลอกแต่ละก้อนให้ออกมาเป็นรูปสลักให้มีรูปร่างคร่าวๆก่อนแล้วก็ตกแต่งอย่างละเอียดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับกระบวนการพวกนี้ใช้เวลาหลายเดือนตั้งแต่ขั้นเตรียมตัวไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ครับ
1: ก็น่าไปชมนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือถ่ายรูปกันเถอะ
2: 写真を撮りましょう
0: มาดูความหมายครับคำว่า
5: 写真
0: แปลว่ารูปและ
5: 写真を撮りましょう
0: แปลว่าถ่ายรูปกันเถอะจุดสำคัญประจำวันนี้คือในการเชิญชวนคนอื่นให้ทำอะไรกับเราแทนที
5: ่ます
0: ที่อยู่ในคำกริยารูป must ด้วย
5: ましょう
0: ในสำนวนหลักคำกริยาถ่ายรูป
5: 写真を撮る
0: คือ
5: 撮る
0: และรูป must ของคำนี้คือ
5: 撮ります
0: ซึ่งกลายเป็น
5: 撮りましょう
1: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
5: 写真を撮りましょう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชวนเพื่อนที่หน้าร้านแห่งหนึ่งว่าให้เข้าร้านนี้กันครับ
6: この店に入りましょ
2: う。いいですね。
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
6: この店に入りましょう。
1: เข้าร้านนี้กันเถอะค่ะ
0: คำว่า
5: この店
0: แปลว่าร้านนี้และคำช่วยนิที่ตามมานั้นบ่งชี้จุดหมายปลายทางของคำกริยาเข้าซึ่งก็คือ
5: 入
0: るและรูป must ของ
5: 入る
0: คือ
5: 入ります
0: แล้วก็กลายเป็น
5: 入りましょうい
2: いですね
1: ดีเหมือนกันนะคะ
0: อีกคนนึงเห็นพ้องด้วยคำว่า
5: いい
0: แปลว่าดี
1: ท ทีนี้มาฟังกันอีกครั้งและพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
5: 入りましょう。この店に入りましょう。
0: เอาละครับมาฝึกฝนการเชิญชวนให้ทำอย่างอื่นกันสมมุติว่าอยากจะพูดว่าไปหอนาฬิกากันเถอะคำว่าหอนาฬิกาพูดว่า
5: โทเกไดโทเกได
0: และคำว่าไปคืออ
5: ิกุ
0: เมื่ออยู่ในรูปมัสก็คื
5: ออิกิมัสอิกิมัส
0: เชิญครับต่อไปจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าพักสักหน่อยเถอะคำว่าสักครู่หรือสักหน่อยคือ
5: ちょっとちょっと
0: พักหรือพักผ่อนพูดว่า
5: 休む
0: เมื่ออยู่ในรูปますก็คือ
5: 休みます休みます
0: พูดได้เลยครับ
3: ちょっと休みましょう。
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าเป็นคำสั้นๆคำเดียวแต่มีประโยชน
2: ์すごい。
0: คำว่า
5: すごい。
0: แปลว่าสุดยอดหรือน่าทึ่งใช้พูดเมื่อรู้สึกประหลาดใจชื่นชมหรือประทับใจ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามดังๆเลยนะคะ
5: すごい。
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: すごい。ダム、見て見て。わあ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นครับมีที่ราบกว้างใหญ่ที่ราบลุ่มน้ำขังทะเลสาบที่สวยงามมีเสน่ห์น่าประทับใจและแหล่งน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติครับในช่วงปี1ปี1ฮอกไกโดไม่มีฤดูฝนนะครับซึ่งไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นของญี่ปุ่นอีกทั้งในฤดูร้อนก็เย็นสบายทำให้เป็นที่นิยมขึ้นไปอีกครับ
1: มีสถานที่ดีๆแบบไหนบ้างคะที่น่าไป
0: ก็อย่างทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูราโนะมีชื่อเสียงมากครับในเดือนกรกฎาคมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาขนาดใหญ่จะกลายสภาพเหมือนเป็นพรมสีม่วงสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับ
1: คงต้องสวยแน่ๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ยังมีสัตว์ป่ามากมายอย่างเช่นกระรอกสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่อย่างอิสระที่ชิเดโตโกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกแล้วหรือจะล่องเรือเที่ยวแล้วก็อาจจะได้เห็นวานและแม้แต่หมีป่าสีน้ำตาลก็ด้วยนะครับ
1: โอ้โหแล้วในหน้าหนาวล่ะคะคงจะหนาวจัดเลยนะคะ
0: ใช่ครับหิมะตกมากอุณหภูมิลดลงจนต่ำกว่า0องศาเซลเซียสในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับแต่นั่นก็ทำให้สามารถสนุกเพลิดเพลินกับเทศกาลหิมะและกีฬาฤดูหนาวได้ด้วยถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยามะในเมืองอาซาฮิกาวะก็จะได้เห็นเพนกวินเดินเป็นแถวเป็นขบวนออกมาท่ามกลางหิมะพวกเพนกวินชอบหิมะครับ
1: โอ้อยากจะไปดูให้ได้เลยนะคะ
0: ครับแล้วอาหารในฮอกไกโดก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan